0: าจจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
1: The worst of cases of death Most victims in their 30s Healthy All died in mysterious circumstances
2: ส้มคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่ตำรวจไม่ยอมฟังส้มค่ะ
3: ผมก็เลยเรียกแล้วก็หนีไม่ลุกผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ
4: คดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุด
5: นี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดานี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่อง
6: ตำรวจคิดว่าเธอฆ่าคนไป 14-15 คนแต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: เธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK

0: ถึงคดีใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นคดีใหญ่แห่งปีแห่งทศวรรษกันเลยทีเดียว
1: เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมาก่อนแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุด
2: ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุการเสียชีวิตของน้องก้อยก็คือวันที่14เมษายน2566ที่ริมน้ำบ้านโป่งในวันนั้นเนี่ยผมได้นอนอยู่บ้านพักที่อยู่ในตัวจังหวัดกาญที่ผมได้รับทราบว่าน้องก้อยเสียชีวิตเนี่ยก็เนื่องจากมีคนเนี่ยส่งภาพน้องก้อยเนี่ยนอนอยู่ในเปลของกู้ภัยส่งเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม

0: ก้อยเพิ่งจะอายุ32เป็นไปไม่ได้ค่ะที่ว่าเขาอ่ะจะเป็นลมแล้วเสียชีวิตก้อยเป็นน้องสาวค่ะ
1: ก้อยเนี่ยสนิทกับผมมากเพราะว่าก้อยเนี่ยมีนิสัยที่เป็นเหมือนลักษณะผู้ชายพูดจาตลกสนุกก็เลยได้เข้ากับผมได้ง่ายเหมือนรู้จักกันมานาน
0: ส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันก้อยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเข้าหาคนรู้จักง่ายคนที่แบบว่าสนิทอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กันได้ทุกกลุ่มอะค่ะก้อยค่ะมีลูกคนเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปหรือว่าเขาสร้างไว้ค่ะเขาสร้างไว้ให้ลูกเขาค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใครอยากทำร้ายก้อย
2: แล้วพี่เป็นคนแรกที่ฟังและเชื่อว่าก้อยเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
3: There is a who, how, and why. Who, the young mother. How, she dropped dead but had no prior medical conditions.And why? That's the biggest puzzle of all. I have been a journalist since 1992. Nothing made sense.

0: เรายังมีลูกสาวตามที่เราตั้งใจไว้เพียงแค่1เดือนครับผมทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันพิมก็ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นงานที่หนักไม่แตกต่างกันเลยครับตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับ
1: นิ่มก็กำลังรอพัสดุที่จะมาส่ง
0: มีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหา

นิ่งไม่รับผมก็ไลน์ไปถามว่าทำไมไม่รับก็ไม่อ่านข้อความผมก็เลยวิดีโอคอลหาลูกคนโตนีโอนีโอรับสายผมก็เลยถามว่านีโออยู่กับใครมาอยู่ที่ไหนมาขอคุยกับมาหน่อยวิดีโอก็หันกล้องไปหาที่นอนเห็นหนิมคว่ำหน้าเอาหน้าคว่ำบนขอบเตียงผมก็เลยเรียกแล้วก็หนิมไม่ลุกสงสัยหนิมจะเหนื่อยและก็อยากจะงีบสักหน่อยผมก็เลยโอเคงั้นปล่อยให้งีบสักพักผ่านไปสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีผมก็วิดีโอคอลหลายครั้งนิโอก็รับสายเหมือนเดิมก็หันกล้องไปหาก็เห็นหนิมนอนอยู่ท่าเดิมผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดสังเกตปกติ

0: คือที่ผมได้รู้จักน้องก้อยเนี่ยก็เนื่องจากกลุ่มของเพื่อนๆของน้องก้อยเนี่ยได้รู้จักกับผมอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ตกใจ
1: ก้อยจะดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกหลานเหมือนเขาเป็นเสาหลักในครอบครัวค่ะก้อยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนมีลูกคนเดียวเนาะเขาก็จะตามใจค่ะเขารักของเขามากลูกนี่อยากได้อะไรคือแบบหามาให้หมด
2: ก็จะพาไปเที่ยวกันทำบุญกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับแม่สนิทกับแม่มาก
1: ตอนเราเล็กๆค่ะแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างแล้วก็แบบเปิดร้านอาหารปล่อยแบบของแบรนด์เนมพวกกระเป๋าพวกรองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยเขาคือแบบเอามาปล่อยแบบผ่อนนะคะน้องอาจจะไม่เก่งเรื่องหุ้นนะคะแต่ว่าถามว่าผลตอบแทนมันเยอะไหมมันก็เยอะค่ะเกี่ยวกับวงแชร์นะคะแล้วก้อยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นคือแชร์วงหนึ่งมันจะมีประมาณ20กว่าคนหรือว่า10กว่าคนแล้วแต่วงนะคะบางวงก็เป็นเงินต้น 50,000 บางวงก็เป็นต้น 30,000 แสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจะผัดกันประมูลเงินกองกลางและรับเงินก้อนนั้นไปค่ะเป็นเหมือนวิธีง่ายๆในการออมหรือเข้าถึงเงินก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นค่ะพอก้อยอ่ะเขาทำธุรกิจแชร์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ช่วงหลังอ่ะก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ส่ง
2: เขาบ่นว่าคุณน่ะโกงเยอะโกงเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากหนี้อ่ะค่ะ
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระ
1: น้องอ่ะมีโทรศัพท์2เครื่องถึงเครื่องหนึ่งปิดอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องเปิดแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันพร้อมใจกันปิดเครื่องทั้งสองแบบกวนกวายแล้วว่าทำไมน้องถึงปิดเครื่องทั้งสองเครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นพวกเราทุกคนกำลังพยายามตามหาว่าก้อยอยู่ที่ไหนแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ได้รับรูปจากราชบุรีเป็นรูปของบุคคลหนึ่งที่ตำรวจกำลังพยายามระบุตัวตนอยู่ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี
1: ้มีคนรู้จักส่งรูปศพที่สถานีตำรวจมาให้ส้มส้มรีบไปที่สถานีบ้านโป่ง

0: และศพนั้นมันคือก้อย
1: ตกใจเหมือนคนเสียสติไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันบอกไม่ถูก

0: แม่ถามอยู่เสมอว่ากระเป๋าหายไปไหนมือถือหายไปไหนเพราะมันหายไปหมดไม่หัวใจวายถึงทำให้ของใช้ส่วนตัวหายไปเธออายุลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิตแบบธรรมชาติ

0: ถ้าน้ำหนักเลยกลายเป็นเหมือนตายโดยตามธรรมชาติไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการชันสูตรศพอย่างละเอียด
1: และในวันที่15เมษายน2566ร่างของก้อยถูกส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่การสรุปคดีดูเหมือนจะเร็วเกินไป
2: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิตไม่เชื่อที่ว่าหัวใจจะล้มเหลว
3: แต่หนูก็บอกหนูไม่เชื่อยังไงหนูไม่เชื่อหนูอะอยากทราบสาเหตุของน้องหนูถึงน้องหนูจะเป็นลมน้องหนูอะทำไมเป็นลมแล้วก็ได้ถักกินอะไรเข้าไปไหม
4: ก้อยเนี่ยสุขภาพค่อนข้างจะดีเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงที่อายุประมาณ30มีสุขภาพแบบนี้แล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอน
5: And there were similar cases being reported in other provinces of people suddenly dying of unexpected heart conditions
6: I was really bewildered and wonder what is really going on
5: B 35 years old from Kanchanaburi Noi 39 years old from Samut Sakhon U 38 years old from Nakhon Pathom
6: These were no longer isolated deaths. This was the work of a serial killer.
7: Saturday on Japan Hour. Get to know beautiful Japan series takes you to Kanazawa, a world-class library to stir the imagination.
8: 500 seki.
7: A phonograph museum where melodies turn back time. Artful sweets. And time-honored oden to savor. Kanazawa, a feast for the senses. Japan Hour, Saturday on CNA.
9: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future.Zip Air. All flights, all seats. Free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
10: A blockade of the Strait of Hormuz has disrupted oil, fertilizer, and gas supplies across South Asia.
11: Without the solar panels, we would not have water.
12: Industrial farming is failing.
13: The LPG crisis has hit the restaurants really hard.
10: Can renewable energy offer a sustainable way of life without oil?
14: It's Pakistan's first solar night school.
15: India is the hungriest market for energy.
16: আমি আজকে আপনাদেরকে মাটি বালাইনা সব বানানো শিখাচ্ছি
17: More than 100,000 units as our plan
18: We are building the foundation of a sustainable future
10: A life without oil Saturday to Tuesday on CNA
19: Right in a chaotic moment
20: Midnight later tonight here in Thailand It's too little too late
21: And I ask whether there's a political element to it Nobody can exactly tell you why
22: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
23: Each one doing what each one wants.
24: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
25: A pushing for answers every night on Asia Tonight.

0: ก้อยเนี่ยเป็นเท้าแชร์ส้มจะเป็นเลขาของก้อยก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยไม่ส่งแชร์ไม่ส่งผ่อนเงินอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีเรื่องเงินค่ะก็แบบโดนเยอะค่ะ10กว่าล้านนะคะวงแชร์วงนี้มันทำให้เรามีรายได้แต่กับกายตัวนี้มันทำให้เกิดอาชญากรรม
1: ถ้าในระบบของความเครียดผู้หญิงจะมีภาระที่จะต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีการโชว์หรือแสดงออกมาว่าตัวเองมีผ่านการการเงินกับโดยเพราะกับกลุ่มที่เป็นสังคมผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะมากกว่าผู้ชายเหตุผลก็เพราะว่าจริงระบบการเงินแบบนี้เป็นระบบที่ถูกสร้างมาให้กับผู้หญิงได้มากกว่า
2: เรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนิมก็เลยตามกระแสตามความนิยมในตอนนั้นคือเขาอาจจะเข้าไปเล่นด้วยเหมือนหมุนเงินกันใช้แล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกแฟนผมเนี่ยเขาจบการเงินการธนาคารที่นิมไปเล่นแชร์เนี่ยเป็นลักษณะของการเสริมจากรายได้หลักน่าจะเป็นการออมเงินเรียกว่าออมเงินดีกว่าครับส่งแชร์ทุกเดือนแล้วก็ถึงเวลาตัวเองเปียเงินที่ตัวเองส่งกลับมาใช
1: ้คิดถึงแม่บ้านนะฮะแม่บ้านที่สามีไปทำงานแล้วก็ว่างๆกันนั่งคุยกันนั่งนู่นนี่กันผู้หญิงจะมีระบบของการสร้างให้เกิดวงแชร์เนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นว่าถ้าดูสัดส่วนของวงแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเขามีความทางเศรษฐศาสตร์ก็มีโซเชียลแคปิตอลที่สูงกว่าผู้ชาย
0: เงินเดือนก็น้อยมันเศรษฐกิจไม่ดีเลยทำอะไรก็คือไม่ดีอะค่ะค่ะเงินมันไม่สะพัดอะค่ะเราต้องพึ่งกันเอง
1: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวงแชร์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ informal lending ลองนึกภาพว่ามีคน5คนมารวมกลุ่มกันแต่ละคนลงทุนคนละ 1,000 บาทรวมเป็น 5,000 บาททุกเดือนสมาชิกจะปิดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะรับเงินก้อนทั้งหมดภายหลังใครนำเสนอดอกเบี้ยสูงสุดก็ได้รับเงินไปก่อน 5,000 นะแต่ถ้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องส่งคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเองกำหนดไว้เดือนถัดมาสมาชิกที่เหลือ4คนก็จะมาปิดจนครบทุกคนจนกระทั่งสิ้นสุดเนี่ยก็จะวงนั้นก็จะยุบหรือว่าจะอาจจะเริ่มต้นใหม่คาดว่ามีคนไทยหลายล้านคนเข้าเล่นแชร์และน่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นหลักพันล้านบาท
3: แต่ตอนนี้ก็มีร้านขายส้มตำตอนโควิดยังไม่ลงขายดีมากจ้ะรายได้ได้ดีวันก็รายตังค์อยู่ 3,000 4,000 ได้ค่ะแต่ก็ลำบากเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเลย
4: ในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยทุกระดับนะครับโดยเฉพาะระดับที่เป็นรากหญ้าก็จะหาเงินได้น้อย
3: ทุกวันนี้ก็ต้องสู้ค่ะสู้เพื่ออยู่รอดสู้เพื่อได้กิน
1: นี่ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงเป็นประวัติการในขณะที่เงินเดือนเนี่ยก็ไม่ได้พอใช้โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ยินยอมปล่อยกู้ด้วย
4: การจ้างงานค่าครองชีพมันผลพวงมันโยงไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วย
5: People feel more prone to go for whatever they think might be a very good deal or proposition so they're more prone to being scammed
0: มีความเสี่ยงเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเขามาดีคนไหนเขาจริงใจหรือว่าคนไหนที่แบบอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเสี่ยงเยอะมากค่ะ
2: ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาหนิมหนิมไม่รับก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูว่านิมน่าจะเป็นลม
6: เ
2: นิมนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิมไปเพียงไม่กี่ฟุตนิมเล่นกับลูกอยู่ดีๆเป็นไปไม่ได้ที่ต่อมาเขาจะเสียชีวิตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

0: การเสียชีวิตของน้องก้อยที่ริมน้ำบ้านโป่ง
1: ตำรวจท้องถิ่นแค่ลงบันทึกก็เดินหนีไป

0: พราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยแนวทางการสืบสวนเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ถามจากคนใกล้ชิดและครอบครัวพวกเขาสงสัยใครหรือเปล่าใครก็ตามที่อยากจะทำร้ายก้อย
1: หนูมีสงสัยอีกคนหนึ่งที่ว่าชื่อนาวินเขาก็คือเป็นแบบแปะกิ๊กกันนะคะกิ๊กกับน้องอะค่ะ
0: ก้อยมาปรึกษาผมว่าคนชื่อนาวินที่เป็นอดีตคนสนิทขู่ฆ่าหนูจะเอาหนูไปนั่งยางตัวผมเองเนี่ยให้คนไปตรวจเช็คในเรื่องของนาวิน
1: บอกกับคุณทางตำรวจว่าน้องได้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนชื่อนาวินอ่ะจะขู่ฆ่าเขาคือเขาก็ตะวัด

0: นาวินเป็นตำรวจ
1: ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ร้ายคนในองค์กรเดียวกัน
0: ตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้าง
2: จบจากโรงเรียนร้อยตำรวจมานะครับก็ไปทำงานที่กองปราบครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6-7 ปีหลังจากนั้นไปอยู่ผู้บัญชาเราก็เลยตัดสินใจลาไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะมองว่าต้องพัฒนาองค์ความรู้ตำรวจรุ่นใหม่ๆในกรณีนี้ผมว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงที่หนึ่งคือประสบการณ์การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็จะใส่ประสบการณ์โดยตรงจากหน้างานที่เคยทำงานแบบปกติไม่ได้เป็นความมืออาชีพแตกต่างกันอย่างในต่างประเทศ
3: Thailand has 77 provinces. Each has their own provincial police office. They each has their own agenda and connections they want to protect.
0: เราต้องหาเอง

0: แล้วก็มาวนดูในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งวันเลยในของวันที่15ก็ได้มีการสอบสาวเล่าเรื่องว่าก้อยเนี่ยเดินทางไปกับใครเอารถอะไรไปและไปทำอะไรหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่เรื่องแชร์ผมรับทราบว่าก้อยเนี่ยไปหาทนายน่าจะไปปรึกษาเรื่องคดีในเรื่องของการโกงแชร์ในเรื่องของการที่มีคนยืมเงินก้อยไปแล้วไม่ใช้คืนจะต้องฟ้องร้องยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนฟ้องร้องก้อยเช่นเดียวกัน
1: เราต้องการคนที่มีอำนาจมาช่วยเรา
2: This is a specialized division under the Central Investigation Bureau, which administered all the serious crime investigations.
3: When people ask me, who would you consider to be the FBI's equivalent in the Royal Thai Police, I say Crime Suppression Division. They're the agency, the division you go to for probably the most sophisticated crimes that happen in Thailand. I am a retired FBI agent. I worked narcotics investigations, counterterrorism, white collar crime. Back in 2008, I transferred to the FBI office in Bangkok, Thailand, where I spent the better part of my career.
0: เราต้องการคนที่มีอำนาจที่จะช่วยเราได้เราได้เดินทางไปพบกับรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กผมวางหลักฐานทุกอย่างไว้ต่อหน้าบิ๊กโจ๊กแล้วถามบิ๊กโจ๊กว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวหรือไม
4: ่คุณระพีผมต้องชื่นชมเขาอันนี้ต้องยกความดีให้เขาเลยนะเพราะว่าเขาทำให้ผมได้เริ่มต้นคดีหลักฐานที่คุณระพีนำให้ผมดูแล้ว1ผลการชันสูตรศพนะที่หมอเนี่ยลงความเห็นร่างกายของก้อยเนี่ยเขาแข็งแรงอันเนี้ยมันผิดปกติผมจึงสงสัยประเด็นนี
0: ้ทรัพย์สินของก้อยที่หายไปทำให้น่าสงสัยการหัวใจวายตายมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ของหายไป
4: แม่ของก้อยเนี่ย1จนไม่เขาไม่มีตังค์ผมยึดเรื่องความยุติธรรมผมก็เลยลงไปช่วยเต็มที
5: ่ผมไม่เอาไว้หรอกไม่สนใจว่าจะรุ่นไหนท่านบิ๊กโจ๊กพูดกับแม่อย่างนี้ว่าจะช่วยเรื่องคดีแม่ไม่ต้องกลัวพูดว่างี้จ้ะ
4: ในการสอบสวนทุกคดีเนี่ยเราหลักการจะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเป็นอันแรกในคดีนี้เรามีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประการแรกเธอไม่มีบาดแผลใดไม่มีรอยฟกช้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจาก เหตุธรรมชาติหรืออาจเป็นการฆ่าตัวตาย
1: ถ้าที่แรกกระโดดถ้าหนูคิดว่าตกน้ำเนี่ยคือเราคิดว่าน้องฆ่าตัวตาย
4: ประการที่สองผู้ต้องสงสัยอดีตแฟนหนุ่มเป็นตำรวจชื่อนาวินเคยขู่จะฆ่าเธอและนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล
0: นาวินเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับก้อย
4: ประการที่3ร่างของเธอถูกพบที่ริมแม่น้ำแต่ประจักษ์พยานเนี่ยการฆ่านั้นไม่มี
1: พอบิ๊กโจ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องหลายอย่างก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้นตำรวจเรียกไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่บนต้นเสาซึ่งมองเห็นบันไดลงไปยังแม่น้ำ
6: ที่แรกตำรวจก็บอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องหนูบอกว่าพี่ชายส้มอีกคนนึงค่ะเดินไปดูที่เกิดเหตุหน่อยว่าน้องหนูเสียชีวิตตรงไหนพี่ชายหนูเดินไปก็เห็นกล้องวงจรติดอยู่ณบริเวณนั้น
0: กล้อง CCTV เนี่ยจะส่องบริเวณทางเดินของริมน้ำสามารถที่จะดูกล้อง CCTV ได้นะว่าเป็นใคร แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
3: On many many cases you work you don't have witnesses but if you do have witnesses that is probably one of the if not the most important thingNowadays, witnesses could also include CCTV. The only thing more powerful than a person in a courtroom pointing at the individual and saying they saw it is the jury or the judge's ability to see it themselves.
0: เราโชคดีมากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันเสียมานานมากแล้วและเพิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองสิ่งที่กล้อง CCTV จับได้น่ะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างมากมันอาจจะตอบได้ว่าก้อยเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรและเพราะอะไร

พอผมเห็นเนี่ยในกล้อง CCTV ผมเห็นก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวเธอลงจากรถตัวเองแล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งผมตอบไม่ได้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครแต่ผมสงสัยว่าเป็นรถของนาวินแต่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ใช่นาวินแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอคือใครเห็นได้ชัดว่าเธอสองคนรู้จักกันทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันอยู่ทางเท้าริมแม่น้ำแต่แล้วเนี่ยก้อยก็เดินลงไปริมแม่น้ำแค่คนเดียวขณะที่ผู้หญิงอีกคนเนี่ยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกำลังจะหาอะไรเธอทำอะไรอยู่ในที่สุดเธอก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาหยิบอะไรในรถแล้วถือของบางอย่างลงไปที่ริมน้ำที่ก้อยอยู่

0: ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นบันไดมาคนเดียวโดยที่ไม่มีก้อยเธอถือมือถือขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอไม่มีมือถือจากนั้นเธอตะโกนเรียกคนที่ตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเธอชี้ลงไปในจุดที่ยืนอยู่กับก้อยที่ริมน้ำต่อมาเธอก็รีบลุกลี้ลุกลนเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับหนีออกไป
1: คนนั้นคนที่อยู่ข้างๆน้องสาวของส้มเธอคือใครและเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวหรือไม
2: ่การที่มีบุคคลอยู่ที่เกิดเหตุในช่วงที่ก้อยเสียชีวิตทำให้คดีเปลี่ยนไปทันที
3: ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพหลักฐาน
2: แต่ในเมื่อภาพมันไม่ชัดจะหาตัวผู้ต้องสงสัยในภาพนี้มันก็เหมือนการงมเข็มในหมาสมุทรบุคคลนี้คือเบาะแสเดียว

น้อยขายผักที่ตลาดส่วนผมก็เกษตรกรเลี้ยงไก่เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีคิดว่าเล่นแชร์อาจจะช่วยได้บ้างเรากำลังสร้างชีวิตร่วมกันผมไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะได้เห็นแฟนมีชีวิตอยู่อีกเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

0: this episode of Singapore Hour, tangy sweet tomato sauce, generous toppings of cheese. We'll show you where to go for your pizza cravings.
1: No plane ticket needed. One bite and I'm back in Naples.
0: And the genre-bending guitarist who found his calling and home in Singapore.
2: We play music that can't be defined by a genre, but I like to think it's the Singaporeish sound.
0: Your guide to what's hot on Singapore Hour, Friday on CNA.
3: Every day, the financial world goes through dramatic rises and falls. We'll track the biggest market movers and show you where the opportunities lie. Get the experts' take on the performance of key indexes, plus all the analysis to help you understand forces driving global economies. Asia Business on Singapore Tonight. Weeknights on CNA. This segment is brought to you by StarHub.
4: Give me your handphone. Give me your handphone. Come.
5: 他有 seizure 一天100多次。
6: 为什么是我们呢？
7: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
8: 14年了嘛， 我很珍惜跟他在一起的每一天。
9: 无论怎么样， 我一直都会在你身边。
7: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
10: 你不能够动， 我就是你的手和脚。
11: 在他有生以年， 我孝顺他了， 我足够了。
7: An ode to those who care.
12: 谢谢你们爱我。
13: I love mommy.
7: By Your Side premieres 30th August on CNA.
14: A lot can happen in 22.57 seconds.
15: A flick, a smash.
16: A breakthrough.
17: A moment that changes everything.
18: This September in Aichi, Nagoya, every second, every fight, every Singaporean moment will matter.
14: This is what happens in 22.57 seconds. But what drives us forward is the cheers and encouragement from you.
18: Sign up and cheer for Team Singapore at the Aichi Nagoya 2026 Asian Games on MediaCorp platforms live for free from 19th September to 4th October. Go to mewatch.sg/Asian Games for more details.
19: ก็อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงรักครอบครัวดีทำงานเก่งอะครับผมอยู่กับเขามาร่วม 11
20: ปีครับอุปนิสัยใจคอเป็นคนสดใสร่าเริงนิสัยดีช่วยชอบเหลือคนอื่นลูกบอกว่าจะไปธุระแม่ก็รอหนูเย็นๆนี่แหละ เดี๋ยวเย็นหนูกลับมารับแม่ไปซื้อของแล้วลูกก็ไม่ได้กลับมาจ้ะคือวันสุดท้ายของวันนั้นณจุดนี้ระหว่างปี
21: 2015 ถึง 2023 มีผู้เสียชีวิตปริศนาประมาณ 7 หรือ 8 รายทั่วประเทศไทยทุกคนเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายหรือสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดและทุกคดีก็มีลักษณะคล้ายกันมากตั้งแต่ 58 มาเนี่ย
22: หลายคนเขาไม่สงสัยนะครับนะมีบางคนเท่านั้นที่สงสัยแล้วตอนนี้เรามีชื่อผู้ต้องสงสัยแล้วการตายของคุณก้อยในครั้งนี้มันทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่จุดประเด็นขึ้นมาว่ามันมีผู้ตายเกิดขึ้นอีกประมาณ 6 คนถึง 7 คนครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่ละคนเสียชีวิตลักษณะใกล้เคียงกับทางคุณก้อย
23: แม้ว่าเรามีเหยื่อและผู้ต้องสงสัยแล้วแต่เราต้องระบุให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยนะคือใครแล้วต้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นผมและก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์
22: เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับ
12: เธอหน้ามืดและเธอเสียชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับ
13: เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้มีการเอารูปที่แคปจากกล้อง CCTV เนี่ยได้โพสต์ทางโซเชียลตามหาบุคคลที่อยู่ใน CCTV หลังจากที่ผมไปออกรายการทีวีญาติของเหยื่อรายหนึ่งเริ่มสงสัยการตายแบบผิดธรรมชาติเข้ามาให้ข้อมูลผมโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ดังไม่หยุด

0: มีลักษณะการตายเหมือนกับก้อยแต่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท้องที่มากลักษณะของคดีเนี่ยจะเป็นเสมือนว่ามีบุคคลหลายคนที่ก่ออาชญากรรมอันนี้และมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องแชร
1: ์ทีนี้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามแล้วว่าแบบนี้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
2: Once a case gets public attention answers are demanded fast the police are forced to move the case up to the top of the pileThe case was now marked as suspicious.
0: ผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพของก้อยเนี่ยผมได้คัดค้านการเผาก็เอาศพของก้อยเนี่ยไปที่กรุงเทพ

0: ตำรวจได้ส่งเลือดมาให้ผมตรวจนะครับแล้วเราก็เอาไปตรวจหาสารพิษหลังจากนั้นผลมันออกมาแล้วผมได้ดูผลที่รายงานมาจากห้องแล็บแล้วผมก็ตกใจมาก
1: It was cyanide In my practice in Thailand I never seen this before
2: นี่คือคดีวางยาพิษด้วยไซยาไนด
3: ์ตกใจค่ะว่าคนคนนี้ทำไมถึงได้โหดร้ายแท้
1: ไซยาไนด์ is one of the most lethal chemical compound known to mankind it's virtually untraceable the most dangerous thing is cyanide is lethal either byingestion or inhalation. All it takes is the tiny dose, maybe smaller than a grain of rice.
4: มีคนโทรมาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่จะให้ข้อมูลผมผมเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยดูคล้ายๆกันทั้งหมดชิ้นส่วนต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยเริ่มประติดประต่อ
5: แต่ทางเดียวที่เราจะรู้ความจริงได้แน่ชัดก็คือการติดตามรูปแบบของคดีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ
6: ปัญหาของประเทศไทยเราคือเราไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางคนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตลักษณะเป็นยังไงเช่นเหตุเกิดทางเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกปรากฏว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดคนคนเดียวกันแต่วางแผนไงเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามีระบบฐานข้อมูลกลางทำให้เห็นความเชื่อมโยง
2: โรงพักทั้งหมดมี 1,480 โรงพักเราไม่มีระบบเชื่อมโยงเลยว่าโรงพักนี้ออนไลน์กันได้เราไม่มีและเราไม่มีระบบ Big Data เก็บข้อมูลกลางเราไม่เคยทำไว้เพราะว่าเราทุจริตงบประมาณมีคนไม้ก็บุญเยอะแยะไปหมด

0: เหตุการณ์ของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายสภ.ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แล้วผมเชื่อว่าคดีนี้จะไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยซ้ำ
1: ผมเริ่มเห็นรูปแบบย้อนไปไกลถึง10ปีทรายอายุ37ปีที่กรุงเทพ
2: หนิมอายุ41ปีที่มุกดาหาร
1: บีอายุ35ปีที่กาญจนบุรี
2: เจ๊น้อยอายุ39ปีที่สมุทรสาครสารวัตรปูอายุ38ปีที่นครปฐมก้อยอายุ32ปีที่ราชบุรี
1: และผู้เสียชีวิตทุกรายพบว่าเสียชีวิตรูปแบบเดียวกับก้อยถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนั่นแล้วก็อยู่ในวงแชร์ทั้งหมดเลย
0: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มปะติดปะต่อหลักฐานแต่ปริศนาใหญ่ผู้หญิงในกล้อง CCTV คือใครผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเรามีหนึ่งคนที่มีความเกี่ยวโยงกับของคดีเนี่ยเพียงแค่คนเดียวผมเลยต้องตามหาคนนี้ที่อยู่ในกล้อง CCTV เนี่ยให้ได้
1: เราต้องระบุบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดให้ได้อยู่กับก้อยในห่วงเวลาระหว่างที่ก้อยในห่วงเวลาที่ก้อยก่อนจะเสียชีวิตและก็เสียชีวิตเพราะอะไรครับบุคคลเนี้ยเชื่อมโยงได้กับคดีทั่วประเทศ
3: กล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะคือแบบว่ากล้องในนั้นอ่ะก็คือแบบมันเบลอๆคนที่อยู่ในกล้องอะค่ะเขาใส่หน้ากากด้วยและทีเนี้ยเราก็แบบมองไม่รู้คือจริงๆแล้วคือส้มไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มันแบบคนมีอายุนะอะไรเงี้ยส้มก็ยังมาคิดย้อนกลับไปมันก็เลยทำให้ส้มได้รู้ว่าคนคนนี้ชื่อแอน

0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
1: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Watch Death Loans.Thailand's Cyanide Murders. On demand at cna.asia.

0: Telly Edwards.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
1: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia